0: ครับไปอาลัดคลาสนี่แย่ตาไว้เลยเขาก็นะฮะแต่เขาเขียวขึ้นนี่เฉยจุดแล้วอาลัดขึ้นนี่จุดแล้วแค่เฉยเฉยข้าได้แต่แกเห็นว่าขี้ใจอ่ะไอ้เศรษฐีก็หล่อร่างไปเลยไอ้ฝรั่งก็ได้ศาสนาไอ้ยี่จะกล่าวว่าไอ้ยี่ก็จะขี้ใจหากไอ้ยี่ทัดเด็กเล็กก็เลยคือหากใครได้ใครละก็แค่นี้เสร็จแล้วก็ใครก็จะได้ศาสนาจะได้รู้หากไอ้ก็ได้ตระหนักตักเหตุใจยังก็ได้ที่ใครก็จะได้วิจิ
1: I la cho orlis ia kekwa te cha chonte ko be tite ku ti pek e pa wa kwega.